มาตั้งมือกันไงปีเล่คุณไม่ละคุณอะไรมากงั้นทำไรปีแรกทุกชิปยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตั้งยาวดูสิแม่ยังมาในงงในคุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเกย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โอเคอีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์มาอีแบงก์มาอีทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเอ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पर नहीं पाएं चाह सीसी कैमरा र बहुत पर तो internet पर नहीं जोड़ी चाहो हम अपने लाने ताके अब ताल नो बेताल महीनेर फिर दुका पायेला नहीं जूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

0: มาตังมาตังไงเปรี้ยคนไม่ละคนอะไรมาตังทำไปเปรี้ยสุกุชิพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเราเข้มแข็งมาเนี่ยคนเนี่ยคนทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โอเคอีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยแสงสัตย์มาบิ๊กรีโอเนี่ยอะไรบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัดชาคุปินเบียบัสตาชาวอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปนชาซีซีกล้องอะไรบอร์ปอร์ตัวอินเทอร์เน็ตปนีไปจูดินชาทาวอามาเมื่อไงร้างเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788อันท่านนับเป็น4235541ชาบอยโอ้ฮับกูดเบรีกูดเบรีกูด
1: Highlights Nepal, complete digital entertainment house.